มาพูดว่าโอ้สนในมาแล้วตอนนั้นเอวันดีคริสต์กาตอลิกาเรื่องนี้นี่อยู่กับคริสต์กาตอลิกาเรื่องนี้น้อยเอ็ดเบนี่อบูสนุบานามาเชฟบุกงบเวอร์เรฟฟาร์ดด็อกเตอร์จอห์นบอสคุสอังกฤษบินะเอ็ดเบนคริสต์กาตอลิกาเรื่องนี้คุณน้องนั่งซีเอวานยังงผมไม่อาจจะใช้ดูคริเอลินาดีนะเมื่อจอนเซกายมีอาจใช้ดูคริเอลินาเมื่อการใช้ดีเหรอเย่เอวานยังงผมไม่อาจจะใช้เลยนะเอบีเจสกิสิเรปานอฮาชูคุ้มเย่ดูตัวเบราสโนบลาโอเคอะไรโอเซกเบมาเอ็นีเอ็กเบติบุเรคายเคเคเอโบเอยาร์ปานอเย่อาฮีเอ็นีเขาเสียงว่าสมุปเดเอริสซาบับเดโอเดเรื่องนั้นคุยเรื่องจีเอ็นีเอโนจูบุตรบุรีฮานาน่าดูตัวเอเยอร์ไฮจีน่าดูตัวนี่เอ็นามีออร่าวายเยอร์ออฟเรย์ออร์คาบาริวีอันนี้เป็นอะไรจะบุตรคือว่าวีโอจีบีนิมามานาชิเฟรีมาช่วยไบเบิลมาชีเอเกเอกีบีเอเบนิจอนิกเมUn o ba nazi uje, ulon nazi opari uje, ona tano tani dokere me mama. Ge opari nazi ele yevo, ona ezegure.